ปังเมโซเตรีตัดสิ่งเป็นอิงกุงริโยตัวลำดีกินิปนทายดีที่พองไปเบรีกินดูตัวสุตีกินิปนทายดีโมนำมุสงสัตว์

นอนเฮจองนั่งลิตุมลุนเจตัวใจแม็กอังเดงอลงเป็นบุโกเลียเคซิสกิโลนัลลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูลุนเจตัวใจแม็กอังเดงอลงเป็นจิริกินเดงเคซิสกิโลนัลลุนอาร์จิกเซนังอลุนอลัมทีนิตุมเฮนโล

นอนหัดจองนั่งลิตุมลุนเจตัวลุนหัดใจแม็กอังเดงลองเป็นดิฟุมันจากเคซีสกิโลนาลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูลุนเจตัวลุนหัดใจแม็กอังเดงลองเป็นดอนซิงเตรอนลาเป็นอาริยาสังหัวตุมกิโลนาลุนอาร์จิกเสนังอาลุนอลัมทีปีปอดปีนี

นอนแฮจองนั่งหลีตุมอิงเลสโลนาใจแม่กังเตงอลองเป็นเลดี้กากาละเป็นบรูโนมาร์สกิลอนลอนอาร์จิกลังแตงโลอดุนทูอิงเลสโลนาใจแม่กังเตงอลองเป็นเดอะเทอร์เนอร์อลอนาทอกลองเป็นเดอะเบสบอลลอนอาร์จิกซินะ

นอนเฮ็ดจ้องนั่งลีตุมอิงเลสโลนาใจแม็กอังเตงลองเป็นปอลแม็กกอดนิกิลุนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทูอิงเลสโลนาใจแม็กอังเตงลองเป็นนิกิมินาสกิลุนาลุนอาร์จิกเซนาอัลโดนาลัมเทไรท์บายมายไซด์

นอนสตูดิโอคุริปอร์ไฮเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับมินิทพิการพ่อเป็นยังดองๆแล้วสิดิลีเป็นกับเจตักสมัยตุ้มอารุกลองกว่าดนทูปอยพายสิลเก็บเรามินิทพิการพ่อเป็นต่างเตดิลีเป็นกับเจตักนิวส์จะได้นำเบอร์ตานาตุ้มอารุกลองพอ